0: Hello, good morning.
1: Good morning, 皮达是啥？
0: 小
1: 皮
0: 孩。
1: 达是啥？哈哈，老师们怕皮达，皮拉加是么？
0: 对，那东西那出来，我昨天晚上吃的那东西呢？
1: กระปอดปัดมอ
0: เอาไว้จ
1: ห
0: ้ะ
1: ากระปอดบุญกรรมมันตาเลยพี่บุญกรรมทุ่งพันเลย
0: เอ๊ะมันต้อง
1: งามสุด
0: เป็นอะไรเป็นตาเนี่ย
1: หายุเพียงอายุ
0: อ๋อตื่นเป็นอะไรอะไรเป็นตาเนี่ยเยอะสุด
1: อายุสงบแต่บุเพียบำพันพาวชตัว
0: เอาไว้ใช้ที่นี่ถึงพันเนี่ยประมาณพันเด็ด
1: พันตุงตับ
0: มันเป็นปกติ
1: นี่สบัง
0: สะดุด
1: อ่าสกัดโดดทาดสตนาโดพีดาเตี๋ยวพิลาวันไทยเบียงเชกันี้ก็พิลาชิมตาลังเบียงโมสตนาเอะเตี๋ยนี่แหละอยากกันมาบ้าฮิรุอย่าพี่
0: เอาไ
1: เตี๋ยงเงียบแบบพิมดันปอร์บิดันปอร์บิดมัวนั่นนี่เชกมาดูแต่พิมดันปอร์เจ้าเก๋มีสุดถูกมั้ง
0: เอาไว้ชอบปฏิทิน
1: หอยต้องมาพิลาสงับอย่างนี้รู้มั้งแต่พี่ชายพี่คลานพายม
0: เขาอยากคลายเงาชายที่ประเด็น
1: งานว่าคลายเงาชายบาแต่ให้ยังเสียงแกลงเนาะ
0: โอ้ยเบียงเอเอียเอกุมาดิ้ง
1: ฮาบดันก็เม็ดบักก็บักเฮียตีมอก็ตาดีก็สปะ
0: สปะบะ
1: สปะบะคลำก็เม็ดบักก็บักเฮียตีลองเอ้ย
0: ประเด็นคือ
1: ตัวก็ตาพี่ดาที่พี่ก็บันสงับจิงไรอายุฮะกันนี่ก็สเต็ปYou're my best friend, John Don Williams. Okay. Tapi kau ambil sampai sampai nak kau minta John. Thank you. ต่อกันต่อเดี๋ยวพี่ดังกันเป็นสามหน่อยพี่กันก็จึงรวยเดี๋ยวคุณเลี้ยชิบุนแบบพลับพลัดปล่อยอย่างงี้มั้งมันกระมันชิมบันตากันนี่ก็โปรแกรมมันนี่ก็สตาร์ทเดี๋ยวคุณเลี้ยชิบุนก็สิบสุกอย่างพี่งี้สกันดูอย่างปาร์คเอาไว้ก็สิมา
0: คุณเลี้ยชิบุนพี่รุ่งเจ้าบ๊าย
1: บายกูเดย์

ตอนนั้นซีมาดนกูเปอร์ซีเอชมันเรื่องมันกีดังหัวกับมัดยิงอับซันมันเรื่องกีคนเดาขนังหัวเงินขนาดอับซันส่วนมันเสียชโปรแกรมก็ขนาดส่วนนักดำเงินขนาดทีมเสือพลาคนมันเทล่าดึกๆซะจะมันอ่ะส่วนหนึ่งท่านละท่านคู่บรังก็ขนาดส่วนดำมันจอลเงินมันเทล่า